อาลิซี่เมียเหลืออาโจ๊ตที่เมียเหลือเมียล่ะลิซี่เมียเหลืออาโจ๊ตที่เมียล่ะเมียล่ะอาลิซี่เมียเหลืออาโจ๊ตที่เมียเหลือ